0: 美丽与哀愁。
1: ตอนพี่ไปรบพี่ไม่เคยคิดถึงสยามไม่เคยคิดถึงประเทศชาติเลยพี่คิดถึงแต่นาค

0: ี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: เขาสัญญานะว่าเขาจะไม่หนีไปไหนแล้ว